โหราศาสิบดีไอ้เมียกูแกสัจฉนีกุ้ยกากันเอางาสากาสาสิบอามาไถงาไคสะกุ้ยมนักเวสะโกโรโกโรไถงาโกโรมาสโอ้ไถงาไคสะกุ้ยนานิกามโนนาคัมคัมคัมเวสสะทามิเรอิจินาบากาสากาสาสิบาเดฟเกโดมิไมเคิลซาวด์โกสมาโกสมา See you.

0: ค่ะอาจจะจะต้องมาเอามาสะไอเจ้าอีกั้งมามารมากุสะเอามาตามากอกอีกั้งไงสังวะการกันตรงานมามีอารมณ์รกติโกสโนตัสิอุนสังกันคาบะเราเรียกว่าดิฉันจริงของภาพเสียรูปการที่กอดดิ้นอุ่นสักหน้าแต่ยังค้างไงจ๊ะซะเอามาตามมาโคกแต่ทอร์เรบ้าฉันจริงของนี้สิ่งที่เขาบอกมันเนียร์เดิมันอิสระกิฉันจริงว่ามัลเตียสภาษีกูรู้ขนาดที่กูต้องโอ้ยสิสิกูบอกคนบ้านเขาก็เรื่องไอเอเจ้าหนี้ก็พิจารณาฉันจริงกูตอนตรงกลางเนี่ยแต่ฉันของนี้สิ่งที่เขาบอกเรื่องที่ที่ฟอร์ฮันที่กวางเขาที่ตานับฉันจริงกูรู้ค่ะเอาไม่เคยสินโอเรียวไปเนี่ยการก็หันมาจะตบรถขอรูปะจนนี่ก็พิจารณาสกุลติดตันคือตังที่ป้าไปไ
1: ม่อันเกตันกันตรึ
2: ตังที่ป้าไป
3: ไกลไกลเทส
2: ไม่อ
3: ัน
2: เก
3: ต
2: ันกันตร
1: ึมันการ์ดสัตว์ดูขบังอะไรเร่
2: ไกลไกลเทส
3: ไกลเทสที่มัน
2: ไกลเทสที่มัน
3: Hello.
1: Mancari sang ari rekan ka?
3: Ting ari dago. Ti masari yo rotan pakang ka pakang ikan dia seha sa ala sa pakroina sis ada ko sis dipuku en hang anesa. Ti gor tangka han rai sis ti mari gor muka wasas. Roxis ke paisa ko. Ke sidang ngam si. As kaisa se sa unga. Ti oreo ona. Sinari yo gor tangka han rai sis gor muka.
1: Okay, kan kan.
3: Right.
1: Bye
3: bye.
1: Bye. Main kelas ngai han.
4: Main kelas ngai bas. Ah, tapi akhirnya ah, anda tengai atau masih raka. Kira kita tu kau masih sab. Ah, sudah di tanang tuan ni ab. Tuan ni ab kerjun. Orang ab. Ah, abu di kerjun. Abu di ki. Abu si. Abu si mana ro Filipina nama sesiapa. Abu si mana ro Filipina nama sesiapa. Kita tu kau kasih si.Ozi rosa si, ozi rosa si, abdi ati pore horaga kundi. Ozi na ros, ozi Filipina san, o insang abdi kromineng omeng ada kito. Kadai abdi sri di khas na kron, abdi sri di sarut na dok awat san mai sesa umar di kromi. Tidak kito horaga kundi, ayam itu omeng ada gah ada gah, ayam ayam mago in horaga nak tuh kuno, iba doin seske, iba hutus kini omeng ojin omeng gasa aku dia, ibe elo bakan kan berpi aridami. Tido horaga kundi, ayam itu omeng ada gah gah habase, nasi kum, asin mai kue tongaron tamu.Kain aroy kukuri bago, sina kung boroda kasi dalin da buruhan mo pita, niba huli ama kuti hagaron ka. Isang ayip mo ay sa si, kaya sa si.
1: Thank you, saludo na, bye bye. Mayan, tanda. Mayan.
3: Kain kawa. Doctor ke omi oria ni tengai abang, agam pas ma isang ayip sa buruhori batsi.Uma dama kok seng utlas asman kain ka khatai ngai tsa gur thori ba nei khon kha gur ngai tsa tan ke oli chen ka bu ga sa plot ta me bye
1: bye ngai an kain kos
5: kain kos sok ba ke ne te kai sa me si danam ore a ban ngai a ore asman kal mo ti ka e si sa sok ba sa na hare sat ka khu khom mai o da ke kai se raore mabe khabetsa o ye salmo ka ese sa u its no ka isa me sa nga tengwa ku tswa ka ke jomo ka se frusi ra sa tsa ina khai u ye to ko ba a sa isa me ka isa me kai ti sa se dran bua ku da ngat na ka be kuwa khong ya ku ba ti ra me ti e mama sa sa na fa ne sa ne ba ngu ku sa ku okay o se li
1: okay bye bye onika khoi thank us
6: Ausi leshe namara tsinke to go ba kromi morin go tsie cycling ke chance tsira kwa ga si namara tsinke kromi no ai kasti a tsam kon kwa ba ausi a o mushin di khagire tsai to ye pira tsina a pi gerson ore ya bato happy birthday di mi pare tsi a kai se kai ngami kha kro tok ti kan di kan ke khura ke tsi kwa kwa ti wan on sare ke a pi gerson ore ya happy birthday ne tsi a pi ore ya kha kuri kha khwen wa na a kwa ka bi ka ba go tsai ba tra tsori ba tu ne skro ka kha kwes a kai ta ma go mi se gaudi ke kai celebrate ke kai prons ke kai di amens ke kai ga be elok ti tsoma ore a pi ore pa pa ai thank you pa pa
1: Bye. So dege sara disagup am se go chi ada tkhoba a qinqa kha ngai tsimire heleka khwen hina netis a ngai hanti a qosa se ti kurisap abdiore optina qinqa kha ngai tsicimitsi ababa wa khwen hina netse ngai ana no